บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานนาโพล่าจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมาตมโนะโตโยองอแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติหมอกมอย่างมะลูสลันแตงโบนี่โบวงสลันติกสันติงตะนงโบนี่ปะไรอาวาดต่างสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนุงติง